0: ลันตะกงือแตงเงินมาในมากระดึกแซมลาชมครูฮะงาจุกลางบือรือนึกบนแซมตึมยวยนำปุกบ้าโฮขับเอียงจีแกรติดโปบ้าโฮนาน่ากระต่อไอขับจังตาซับปีกลุ่มกวบเกลียเปี้ยกนักลูทากเรดเวียนาและนันเป็ดซ้ำกรามติบนแซมตรงแซมโรยนายตึมยวยนาแตงเงินสะอายตุยแฮมเดินโดยงะสับบ้าโฮมโตจีแจงสะอายเตียเกลียมกังรุมตึงลำจ้าปลื้มหนึ่งเล่าดิขยาเห็นเปิดสายตู้กลับผู้นำทนโดยกึ่งเกี้ยงเกิดความหลังจากโฮจิมินห
1: ์ลุมก็กู้กำลังปนสังและน้ำหมิงกับขับเฮเอียงจะกับเด่งกลางดาวดงรูปหึงไกลเดย์เมืองระกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอกตุ้มตาพลสนายไอปูลมาประมงปงควาดับดังกนกกนาเทรเซินลุกเยินหนึ่งตีจากตักลักกนังประสังเจแอจาร์มะประหังกนังประไอเงากนุกกนากระเช็มตัวนึกเปลมแน่กระจับเริงฮาลานที่เวียดนามลุมตาประงะลำลานมะประกยวากระพงเดลักทนตัวกว่าตบโลกนำดิกตังระงะลูฮัดดับนึกกระยำเกรมกางกระเล็มงัดแอกระพงเดกลัมรอยปลุกปั้มลันเอมาตีสังระคือชาเหวียงกิมแวงวาลบินเกียงจานแตกลักเอปูลมะพระดึมดงจีขวาดับดังกนกกนาโมดงจีเหวียงหัวบินเอเล่าตีลำโบจินตรีกะเองขวาดับกนกกนาคือทนตัวไอปอตบโลซาตัวไอปอตบโลนำจังหงหายเล่าตีลำตรงเอืองดังกะเองขวาดับกนกกนาบุยท่านเชิงเล่าตีลำตรงเอืองดังกะเองขวาดับกนกกนาและนันตึมดงจีเล่าตีลำตรงเอืองดังขวาตึมกนังพลประกนกกนาเรเซินดุบหยบหนึ่งกะพงนายและนันเดเรมระลำจารแตกลักติงกะจารแตกลักนำปิดมอดงจีเลืองไว้มีเตี้ยลำตรงเอืองดังควากนังประดังจารควายปูลปิลาคุกหอยจารกาวทิหัวอันลำตรงเอืองดังกะเองควากิดกายกนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหูฮีนิมกับลำตรงเอืองดังกะเองควากนังประดังจารควากนังประสังเจแอจารตีสังระคือสังเหวียงกิมวังตึมดงจีควาดับดังกนกกนาพงควาจาตักลักกระตอยวิทย์คุณครูบุญนกกระตังปลาโรและอนาตาร์กังแงกระตึมไกลรูมกบยมปรองมึงในสันแซมไลกะลันจารในสังกตังลำกระนังประกาศอย่างบนเหวียงกิมวังลำไกลกระตังปลาโรไกลไงย่อยนาลาจารมึงนั้นโตมจอดคุณครูย่อยนากะพงเดเราตุยแรมไรงะบริคือในอิปุลมาประเป็ดทางเกตปรักรูกะพงเดชลักเวียดนามโมเล็กตึมไกลรูยมพันเสศชีรูใส่ตุกแหลกปรักแรมกรับไกลรูโมใส่กลักปรักแพไอมาปลุกปูเตวายจังเล็ดอันใส่ตุมาปลุกหนุ่มนังเอโนยมจีจังเกมไอมาตุกแหลกปรักรูกะเดชแรมระไกลดิบกระนับใหญ่เท่ากีรกาวไกลเลลันแรมจักตีสังระคือชาเหวียงกิมวังไอเงากันอันรูและกะสังระกิจุตุกตรมระคลังไกลหยาดเลดื่มปลุรำติดนกดบยำนึ่งดงจีเหวียงหัวบินเหล่าตีลำบุจินตรีกะแองควาดับกนุกนาและจักกะทึมเลกะมะแอเตมปิดทางอิปูลรูมเชิดไกลเลดันดบยำนึ่งกะพงเดเรมระดงจีปุ่มนีกะจานแตกลักและอันลูกวาสังระลำไกลกรามดิปรวมตมจวดมเสมาดินังเทาแรมระอารกะพงเดดงจีมังมวยพงเดแรมระลำสังระเหวียงกิมวังเลาะกีแรมระอารจุ่มโกกนาติบจิงนักจักแรมระเทาตามรอยปลุกปั้มลันเอมาเอปูลมะพระหังกนังพระไอเงากนกกนากระเช็มตัวมันเปลมแนกระจับเริงไอเดฮักฮาลันที่เวียดนามมึงหุ่นติ้งหยุงความปิลากะตุพระแบนไอเล่ามะพระหังกนังพระสังเจแอจานแตกลักดวงเล็ดอันมะพระหังเอปูลโมตึมดงจีเหวียงเทียงวังกะแองควากนังพระสังเจแอจาร
2: Tì nục mà phụ đồng chí Nguyễn Thiên Văn Bè Thò, chà rà tắc lắc chính nục là cặp hệ bọn người tiên làm cụm là chà rà Việt Nam, mòi tuệ tốt bộ quý chú hệ bòi tà, rùi vết tế bế hệ mai tốt sạp bọn bộ hệ bò toàn cặp hệ làm cặp thôn. Nà cặp hệ ngạ trùm quốc đi kỳ dạ rà bò tùm kra kè tìm ta, lọ bì đắc lè thả kre, trùm quốc đi kỳ dạ rà bò trên thịnh làm chà. Mẹ đà bò bà cặp hệ làm chà rà này, lù cờ ngạ lì lụt lệ lan làm kè kè lăng nâng chắc. Tuy đọc bộ nợ khá, sẽ mất lưỡi ngã túng lại cho chân, mừng sang chơm nhà bè cập hê. Tì là chà ra ta chạy ngào, cơ lại làm chìm ta, mọi và chát, lẹ năn ở mò ngã lưỡi cầm răng kia. Gơ thuần tuệ vợ đọc lúc xa tuệ vợ đọc lưỡi mà, cơ nông bọa sang chị à chà ra tạc lắc, ngã lẽ ra của lạc bì hệ tư, hằng cơ nông bọa cả xìm đọc nếp lèm nhà cả chập răng. Y đê hát, lẹ năn cơ nông bọa tùm cả răng. GDE lưỡi ngã hạt ra bọa kinh làm chìm cái chập răng tì cái chiếc rung năng lại đàn chụm cả hồng bóp bọa ngay bếp tập bàn bóp xài bò nằm tụt lọp lưu tuổi tàr cặp hê bóp bãi bò bãi tụt nằm lưu hìm ai tàr tiêu lại đàn bóp xài bò đoài tụt bóp lòi tàr nà bọc gróp hê tê mà thôn lưỡi ngã hạt ra bọa mò bò vật lên lũ bọc tù tươn làm bọa điệt nâng chập vòng ngà đi cả tăng bọa làm chìm cái chập răng lại đàn đi bà cắt rồi vết cầm đi buồn sang. Bất thọ năn, mang mươi cả nông bọa ít đề hát, lọ bìm điên cả xiềm lăng, bọc bọng hạt ra bọa bọa cà phê cả chập răng tì tạc lạc, gờ thun tuệ bò tuọp lúc năm tuệ bọt lọp lúc, cả nhầm ru cả chà râm đi cả gia ra bọa cà phê, lùi hạt ra ẩm tác cả chập răng, dô gô phong gờ liền ở tìa bìm lý, qua bị la cả tụ mạ bọa, mừng cả nông bọa ít ngào của nụ cà na, cả xiềm đồm nơi bèm nè răng cả chấp, ít đề hát Hà Lan tì Việt Nam, bồm đi cả clè mạ bọa mùa bếp mừng gia ra tạc lạc, làm clè lùi ngã hạt ra bọa, mà trong cao hằng cân nặng bảy đề hát là một lệ du prakat biểu hiện rập rõ là một lưỡi ngạ bọc prong lệ đan để hình bờ tủ tươn làm rìm làn tiện nạp
1: làm rập lúc bạn làn em mà epol mạ bọ làm cân nặng phun bọ lọ mà lệ đan và rèn ca cân nục cân na mừng vó vàng hưng cái an khoa cân nặng bọ này và nào ấy lâu mạ bọ hằng cân nặng bọ xem nèm nâng hằng là cha tại anh ngao rồi tua làn tua pan đặc lắc amonta si Mexico đặc lắc, mầm cúp chính mừng thôn xây bờ tu bản bờ lầu tu ra nè si Mexico đặc lắc chính xa làm tấm cân nặng bờ xây nâng cả là cha tại những nghèo cất lên ở thị từ Việt Nam cân nặng bờ không mà bờ hàng ep nằm bờ em mại bờ cọ xây ngã lê cả là mừng tấm là cha kinh cho ao anh em nâng thôn chính cà phê lên ăn tiêu si Mexico đặc lắc lắc loài ngạ bọa mạm chinh

0: ิพระกะลาจาตัดอย่างเงาบลูรำติดนกมะปราแกแองควากนังพลปราเหล่ามาและนันวาเรงกะกนกกนาบัววังหึงปุ่มนีกะตึมปูตุตื่นมึงซิเม็กซิโกตักลักหมอปราวิทลำรอยมันไอเก้าปุ่มนึกไกลปานาไอเล่าลำกลายกรามดีอันดับประปีหกุมปลากระเพกจับเรื่องมกบพังตุยตัวพลไอคาเล่นอันมรอเอวายะลำรอยมันติดนับกแองควากนังพลประเหล่ามาเล่นอันวาเรงกากนุกนาหัววังหึงเอลไลซิเม็กซิโกตักลักเลาะปักปรองไกลปีกุมมะพระหังในบุญแซงมดิกตังเปยอมในมะพระมเรากันเอากันนักมเลมรมโรและนำดิกยามพระตุ่มกราตุยเลาะวิทยาลำพระเลาะมากนังพุนพระเลาะมาและนันวาเริงกากนุกนามรากระเซมกลางแงมกราดับพระรูกับกนังพระตุ่มกราดิกยากริงปลามจริงอิดกระจับยับนังจวนแปดสิกลาจาตัดเงาลำอนุกมเราเมื่อในกระนองประมักตรังโตกุเวียดนามวาลตีหัวมุ่งจริงและกระไรกระบินลอยงะกระไรปีมูกระเจ็ดเอลานวาลบุญช่างจึงไกรตรังคือทุนตัวไอปอดปลุกนำตัวไอปอดหลับหลุดซา
1: ตีโนกระบินพงเปลาละหมอไกลตรงชายกระหัดจับประกระยำลิมเราไกลเม่นในมาประของไกลจองงะจองตูเปเลียและนันจองกลัมมะหาดาประกระตือนอิมเธอระแกลจุ่มกวบมอมดิวนซางลำประเกรียมกลางแกลดับปีนางเกรียมกลางแกลโดยจักลำบวนซางหาดาประมอกแกลกระจังอัติกรับทนกระเปโปริยาลำบวนซางมกอมจริงแบตีสักแกลปิโมจงเกรดลังในจริงกระแจกประเปเมียดโยมพันเปียวาตุยฮวางะยับดมแกลกระจับบวนปรองโรซาติทุนตัวปอดหลอบรซากระตือนกรัมดิบวนปรอมตะโยกัวผ่องเกลยันอัติปิมลิหังไกลเลยงะมึงยับกันดังถารปรวะไกลตัวอื้อมึงดิบวนซางเฮมาปลุกตะปันวัดบวนซางละบวนปรองดมไกลบิมโมหมอดาวกันนางมราดูมกรัมดิไกลติบถารเกรมกรัมดิวัดตุยฮวามลิมรอสวรเกม
0: หังจะได้ลักยอมอักดับเป็นนางกระจับกันวังดินาวกะคืออินุกมเรามลันมะพระกะยากะพงเดลักจานจากลักทุนตัวไอปอตุปลุนำมรามโกมจริงมึงรอยซาตุรอยตบลุมลันนำทุนตัวไอปอตุปลุนำมลันดิตามพระมะนั้นกะยำดิกลายปีมดิงมึงตึมกะนังถามพระตึมสะวาลหังพระไกรลังต้มจวัดและนันรำกังพงเดมปิดทางอันดิกตังตึมพระรูไกลแรงกลุ่มท่มรำแกงได้ลำไกลยาอินเทอร์เน็ตเล่นอันเกรมแกงไกลดับนางกะได้ลำคืนนุกเลมรมโรกนังประสังเจแอจานตักลักเอลไลตุ้มกนังตามประปุริยาเล่นอันตุ้มสะวานดีกระตามตมปลางแปมดีกระไลเท่าสังกะไกลตื่นตื่นได้ลักรำแกงมรกไกลงะฉัดใบไกลทุกไกลกายแก่กะได้มกรามดีวานไกลฮันติไปดับนางสุดเกมเล่นอันตัวจักกะเดลักไอเงากันอันตึมสะวาลมดิกตังรุ่มกบประกักนังทังกะประเกรกลังเดลักปุ่นเน็กพงเดกลายหัดิบเดลันก้มจริงกลายหลับปูลจักอักเกรกลังกลายสวยปราและอันดิกลายตุยลอยงะมึงพงเดตึมประงะหล่อมกบหังนันมาประกลุ่มลากะแกมคือกลายปีมจำองโมลำกะไซเล่นอันรอยกุศลเวียดนามรอยตัวปลุกสปันลันนำ
2: ดิมลากลายปิดรำเกรมแกงเดลักตึมกือประดอนประโดยลำจานจากลักกุมจริงและลูประงะกระยำแกงคือกลายงัดแอกระพงเดลัก
1: กลุ่มจารมอยเป็ดลอยตุ้ยมาปลดลอยเบาด้วยเวียนหาได้ลักกับเบนเตสปันในตุซาเลียนโดยเบต้าเห็นนอหาได้ทอยลุยแอและนันเท่ากับได้เกรมแกงแกลดาเป็นนักหลับแออันตกแปรสนักลำดุมโทนิกาวกนังประดอนและนันกนังประดวยจารตักลักมเดกตามตมพลางมเดกแลทอสังกะได้เรมพระและนันเบมหาเดมเวตนันเลยงะแกลปิโมรำกลางแกลตุหิไกแก่กะได้ลักลูตุมโตเรมกำได้กตมพลางเลาะมอมกอมจริงติเกลนักุดูหาได้ทอเปกนัลกะแกลหวยยืดมเดกมเสระแกลเมาและดันต้องดูเจ็กตาลิเลากำดึงงัดแอเบตอนั้นพอได้ละมอไปโมงะไปหำดิหนึ่งเท่าเกรียมกลางกับจอกและดับไปนางกระโปบรารำกลางกลายงัดแอกับพงหัดแดลักมอเป็นกลายจริงปลอดพ้นพอได้คลำเกินไตพังรุมกวบเกรียมกลางและดับไปนางกระหัดแด
2: หึงกลายกวบปิดโยกกบปลาฟ้า tùm cứ trập cừu đơm giỏi ta hằng đi cái nhà bọ sân tinh mò cái lại cái chập rừng cha tạc lác bự rầm tí cái lại chặt gal cái trập cừu giỏi ta cái trập cừu bồi núp cái lại phèn giỏi ta bẹ rùm cốp đi cái nhà bọ sân tinh đi kinh nà dụ cha tùm cứ trập cừu bồi núp lộm la bộ nick sang na đơm buồn mà thốt lên ăn sang giang lạc dao mò lú tuổi ngoài nà sân lăng bẹ thâu cả con nè cừu gạch màng lên ăn cái lại bù cộm trình trình này hắn trạm ra vịt cận ọc ngạ phun tì tạc lác âm mộ yộ khả năng trình cơ lại dù sơn tuổi ngoài đủ chỗ lọ trình cư cơ tuổi ngoài thao sang lạ hên cả cư lệ nục lệ cao mừng năn bụm dùm hên cả tướng cơ lại rùm cốp mừng ê nục ải ma quả miết lầm cơ lại cảm đi kèm càng lăn chà loại chiếc lại bề thâu mừng cân nặng bọa rằm càng cây lại loại tầm tràn tạc lác dập trụ rạ này cùng chà mùa sẽ tối mà plus sập bàn chồm nịt tụp cây lại loại buộc dây lâm ăn lụi thi đi kinh buồn mà thốt hưng nằm plus nằm chồm nịt tụp còng năng lầu plus cho còng bốc tua plus sập bàn cho còng bách hấp plus sa chồm nịt tụp
1: hệ bếp sa pan block ở đây tu chôm núi tược lệ rọ bọc dơi mò làm bò đại gộp lôi mà thôn khang mò lùi thì gặp bò đại mừng nằm trôi gặp lụt thôn núi prong ạt tược mớ lệ rọ này tờ cát loại trầm càng ngày lọ nan bò đại gộ tua thôn lại đầm đêm tuần khoa bè sẽ nắc tược lệ rọ này núi tược lệ rọ bọc dơi khang trôi tờ lọ mò lệ rọ làm bội tiền ngà bóc ở đất cọt lô bọc lô lệ đàn tùm lệ hội hiền căn แกลรอปอกเยยจิงซามตาแกลรอปิ่มตึบดื่มกางห้องแกลรอวัคซีนเติมมาโบแกลไหนติมนึกบนซามเป็นนาวกระสายจำตามเปียกมามกัดลังและดันจำกุญยอดระตุตื่น
2: ตัวเช็คกำลังเปราะหล่อมาและนันวาเรงกาจานตะลักเปรเท่าตัวกบลันเอมาทุนตัวอีปอตบโลนำกลุ่มจานตะลักหมอกจุอีปอตัวตุสปันปลุเฮตตาเอนาวแอรองกันตังดิเห็นปะตุเฮตามกะหังลันเอเลวเอโนกันหตังโมปวิตเกียมสปันอปอตันดิเฮนกะจูอันตุซาตันกะหังวึกในทุนอติมังแกลมแดลากะตังงะกะประรมนังลำแอตุมลูกเล่เล่ลันกะนังประรมนันตามตันกำนิบวนสร้างเปรอยงะจักหะตะมนัยรมนังลำแอปุนิคลำคืนแดคงปรองมังลันเอมาตุมลันสปันเองาวกันอันประปิมตุมนังบังมปอวิตามินเซmen bilic nâng bâng mô lết kèm tạm tàn loài ngạ nà nào cái nhằm đi kèm xoài pral kèm nâng rồng làm e ấm nữ buồn sàng là đã bình cập nọc mạng bọa rải tương phùng đề mra một lầm dần tươi phàng nhớ dần này nhớ hủy dợt ấy tì ế lươi mô kèm ngặt e lầm phùng đề thị xạ chôn tàng ấn tề lế mô lu kèm dìm ngặt e lầm phùng đềtì cổ thôn cân đồng bọ sang chế ẻ xa lên ẩn tâm sang ra lắc đi cái tang loài ngạ lù hạt trạm nơi cái nhằm kèm càng kèm ngật e cờ phùng đê
1: mơ ngờ cọ thôn trú rạ này làm xa chùa rạ tăng mò lét tùa kèm ngật e ngạ gật lâu chùa đẻ dìa tùm phùng hạt đẻ này à mò thòi lùi ẻ ô cả bác lại kết lăng bồng đuôi bồng bị dìu cả nô khỏi tiếp lẽ mò lùi nọ e ngạ lùi kẻ đập bì nàng cờ phùng hạt đẻห้องแกลเล็กนั่นก็นองประสานจีอาสาหลักมดกระตังเรงะลูหัดรำเน็กกันยำรำกลางแกลมเงดเอกับพอดได้บนเด็กเรากะยำแต่พังปรองตุบังปรำตมปลังตามตันรูกำตมเน็กดมกลางกับพอดได
3: ้ก่อนจีนรู้แล้วฮะตาลำอาลำไกลต่ออาเป็นเตียนก็ลือบุญสร้างบิมาลำลำมาได้สังระต่อแกลก็ของจงด้วยยศอันlà mẹ nào luôn tai kề làm tọ tuyên truyền vận động dạy pha tọ hạ ai được đây là ăn lệ nào truyền thông từ bốn sang qua tọ buổi tuyên truyền ăn lệ cọn chim hàng cùng sang hạ là tổ chức tuyên truyền tọ làm mồng tọ sinh hoạt cờ đầu tuần ăn thông qua tọ phòng đoàn thanh niên.
1: ที่สังรักษาเวียนขวินสะจวดตังมอยเป็ดตะปันปลุกตะปันกวยเกยจุกกระจุกเอ็นอได้รำรำดีอยู่เบี้ย lăng bết phò đe ca thòi lùi ẻ ô bê dìu ca văl phò đe tiệp lẽ mò lùi nở e nọ e sẽ đánh ba lùi lại hội hiệt

0: นักห้องพ่อแดก็ย่อมามอยนาแอไปหำโตแกลแรมไม่รวยแอโอสนันสหรัมเป็นเด็กต่างปรำตมปลังจางพ่อแดมอมโตกับนักเท่าปีกันนั้นนกหมอกและหุยยืดเด็กเสริมกราตอมกาแซมแลโปเตอร์และทำแออันแซมเมอในเกลวยแอติดลงห้างกายำได้เห็นแกลเท่ากับพ่อแดเตอร์ตำและทำแอ
1: gần 99,7% học sinh dân tộc thiểu số.
2: Sắc ra mọi bề tu bản bloc chú trệt tu để rèm rạm nơi dội bè lăng bít phung để ca thầu ở lội ẻ ố mị ma nào mạng bọ cà phươi ở mò mò mông ở tạp phung để nào rèm ở lội ẻ tí yêu ca hoàl buồn sang lẽ mò lù ở nào ẻ nổ ẻ sang ra mị cà tăng bọm tồm plang bẹn tha ở mò mò ở nào ẻเป็นตัวลอยแอโอ
0: บีตีสหรัฐเกิลซาจูวันอันดูมาดูเรียมลอยแอดและบาปรักหลักจริงหัดรำเน็กยอกัวเปียรูพอได้เกรียมกังจากอาแซมไลโปเตยลอยแอตลามตลามให้เดลาเรมวงเรียมพลเตียตุนกเรียมลอยแอเมืองสหรัฐเราก็ฟังให้นายเจียเจียปลวดเล่าเมืองพอได้รำพระเตในพอได้มอนามตมเน็กบีมึงของแอเรียมตุมนักเกลือแอพลและดันเด็กมิเซมกราเกรียมกังและดับปีนังเกอแซมไลโปเตอตำหมอกและจุ
3: อันไอจังละแซมีด้วยเตอตะนาวตุยัดอันตีนาวโหเอาสังสวยอุอันไปหลับกลางไกลงัดแอ
0: นอบิมมตอแรมเมลเอียมอสังรามกอมจีงบังทุนตัวเปิดตัวประสาทหระในอัดมอมดีกยานานาวปอตูตุนกรับทนมังลันตลอตัวกำลังนิมาสังรามกอมจีงตุมปอตุมตัวลอยเอียก็ปอได้แรมมาตรวจตลอตัวกับตัวอิมาก็ยำได้เห็นไกลเทวีลอยเอียและดันเล็กตอมกลางอาเซมไลเตอร์และลำเอียห
4: มดทั้งพันทั้งล่างหกสัญญาณตกเงยเอเดแต่โจ
0: สังหรมอเซตุกระดอยตุกได้รำรำเถื่อยอยู่เบะหลังเป็ดเมมาพองได้ปีมดิ่งมุกบเป็ดทองสังหระลำปลอกเกรดลำโตมจดหนักแหลโปเบตาอัดอดุกมาลูกว่าใส่กระเด็บแหลกลานนามาปลอกมื่นสนันมามอมบงเกรดหลังหนักแหลในจริงแกลดแหลกกับปักเกลีบาทุกไกลหัดได้เตี่ยวลุยบิงกับนายลุยแอและดันหมอกแหลมงัดแอสนันจางทีหมอกแหลมกบเป็ดกระจับมังก่อใส่และดันสังหระลำปลอมโตมปลางเกรดหลังพองดกมากันนองเบียรวยตังพอได้มารมดลำยันแต่พังปรองเยอะยันในหัวยืดตีแต่พอได้ไปเอวจากนาวเชิญลับในแอร์นอกก็ยวดนั้นเบ็ดทองแกลมเบ็ดรำมังกันนองประสานจีแอร์และนันสาระบรับดินนังเท่าสร้างลำประเกรดหลังหนักโจมังกระกว่าใส่เยอะจีงไกลยุ่มพันเบียรวมเหาะไกลเยี่ยมงัดแอร์ให้เลยเมาลำยันแต่พังปรอง
2: หัดดำดงรูปมังรักแหลมเราและนันดำดงสับรูปดงรูปตักละครอยในมจือตับในยอและจักกำนิบวนสางและน้ำบิ่งกับเตรมดิ่งกลางและบวนเลาะต่อมต้มลำหัดดำดงรูปไอไต

0: ลันตับกงือแตงเงินมาในมากระดึกแซมลาแชมครูฮะงาจุบลางบือรือนึกบนแซงตึมยวยนามปุเกว่าโฮขับไปเอียงจีแกรติดโปว่าโฮนาหน้ากระต่อไอขับจังมุตาซับปีกลุ่มควบเกลียบเปียกกนักกูถักเกลือหน้าและนันเป็ดซ้ำกรามดิบนแซมตรงแซมโรยนายตึมยวยนาแตงเงื่อนสะอายตุยแฮมและโรยงะสับว่าโฮมโตที่แจ้งสะอายเตียเกลียมกลางรุมตึงลำจ้าปลื้มหนึ่งเล่าดิขยาเห็นเพื่อเดินสายตู้ต่อผู้นำทุนโดยเกี่ยงเกิดความลังจานโฮจิมิน
1: ลุมก็กู้กำลังปนสังและน้ำหมิงกับขับให้เองแต่กำเด่งกลางดาวดงรูปหังไกลเดเมืองระแกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอกตุ้มตาพลสนัยเอปูลมาประมงปงควาดับดังกนกกนาเรเซินลุกยนหนึ่งตีจาตักลักกนังประสังเจแอจารมะประหังกนังประเงากนุกกนากระเชมตัวนัดเลมแนไปจับเริงฮาลานตีเวียดนามลุมตาประงะลำลานมะประกยวากระพงเดชลักทนตัวก่อตบโลกนำดีกระตังระงะลูฮัดดับนัดไปยำเกรมกลางกระเลมงัดแอกระพงเดชกลัมรอยปลุกปั้มลันเอมาตีสังระคือชาเหวี่ยงกิมแวงวาดบินเกียงจานแตกลักเอปูลมะพระตึมดงจีขวาดับดังกนกกนาโมดงจีเหวี่ยงหัวบินเอเล่าตีลำโบจินตรีกะเอ็งขวาดับกนกกนาคือทนตัวไอปอตบโลซาตัวไอปอตบโลนำตรังหงหาเล่าตีลำตรงเอืองดังกะเอ็งขวาดับกนกกนาบุยท่านเชิงเล่าตีลำตรงเอืองดังกะเอ็งขวาดับกนกกนาและนันตึมดงจีเล่าตีลำตรงเอืองดังขวาตึมกนังพลประกนกกนาเรเซินดุบหยบหนึ่งกะพงนายและนันเดชเรมระลำจารแตกลักติงกะจารแตกลักนำปิดโมดงจีเลืองเหวี่ยมีเทียกลำตรงเอืองดังควากนังประดังจารควายปูลปิลาคุกหอยจารกาวทิหัวอันลำตรงเอืองดังกะเอ็งควากิดกายกนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหูฮุยนิมกับลำตรงเอืองดังกะเอ็งควากนังประดังจารควากนังประสังเจแอจารตีสังระคือสังเหวี่ยงกิมวังตึมดงจีควาดับดังกนกกนาพงควาจาตักลักกระตวยวิทย์คณะครูบุญนกกระตังปลาโรและอนาตาร์กังแงกระตึมไกลรูมกบยมปรองมึงในสันแซมไลกะลันจารในสังกระตังลำกระนังประคานอย่างบนเหงียงกิมวังลำไกลกระตังปลาโรไกลไงย่อยนาลาจารมึงนั้นโตมจอดคณะครูย่อยนากะพงเดมเราตุยแรมไหลงะบริกฤตในไอปูลมาประมเป็ดทางเกตปรักรูกะพงเดลักเวียดนามเมาและตึมไกลรูยมพันเซซีรูใส่ตุกหลักปรักแรมกรับไกลรูเมาใส่หลักปรักแพไอมาปลุกปูเตวายจังเล็ดอันใส่ตุกมาปลุกหนุ่มนังเอโนยมจีจังเกมไอมาตุกหลักปรักรูกะเดแรมระไกลดิบกนับใหญ่เท่ากีรกาวไกลเลลันแรมจักตีสังระคือสาเหวี่ยงกิมวังไอเงากันอันรูและกะสังระกิจุตุกรมระคลังไกลหยาดเลเดิมบลูรำติดนกดบยำนึ่งดงจีเหวี่ยงหัวบินเล่าตีลำบุจินตรีกะแองควาดับกนุกนาและจักกะทึมเลกะมาแอเตมปิดทางอิปูลรูมเชื่อกะไหลเลดลันดบยำนึ่งกะพงเดชเรมระดงจีปุ่มนีกะจานแตกลักและอันลูกวาลสังระลำเกลมกรามดิพร้อมตมจอดมเสมาดินังเทาแรมระอารกะพงได้ดงจีมังมือพงได้แรมระลำสังระเหวี่ยงกิมวังเลาะกีแรมระอารจุ่มโกกนาติบจิงนักจักแรมระเทา

0: ลำรอยปลุกปั้มลันเอมาเอปูลมาเพราะหังกระนังเพราะเงากระนกกระนาก็เช่นตัวมันเปลมแนกจับเรื่องไอเดฮักฮาลันที่เวียดนามมึงหินติ้งหยุงความปิลากะตุเพราะเบนไอเล่ามาเพราะหังกระนังเพราะสังเจียจานแตกลักดวงเล็ดอันมาเพราะหังเอปูลโมติมดงจีเวียงเทียงวังก็แองควากระนังเพราะสังเจียจาร
1: ตีนุกมาพระดงจีเหวินเทียนฟันแปรเทาจาระตักลักจิงนุกปลากระเพปรองอิติลำกลมลาจาระเวียดนามมอดวยตัวปลุกยุ่ยบอยตาหรือเวเตเปเฮมายตุสปันปลุกยุ่ยบอตอนกระเพลำกรับทนนากระเพงะดุมกวบดีกยาร์ประตุมกรากเลติมตาหลบีดักเลถากเรดุมกวบดีกยาร์ประเชนเทงลำจาร์เมียดาปราบลากระเพลำจาร์ระในลูกงะเลียลวดเล็ดลานลำไกลเกลียดลังนังเจ็บตัวตัวคนข้าเสมอเลยงะตุ้มไกลจอจวนมึงสั่งเจิมเนียแปลกับเพตีลาจาระตาเจงเงาก็ไกลปลามจิงตะมพร่อยวาชัดและนั่นอมองะลุยกำรังเคลียเกลทนตัวประตูปลุกซาตัวประตูปลุกหิมาการนุ่มประสังจีอาจารย์ตักลักงานและรักกุลกะเบเฮเตอร์ห้องการนุ่มประกาศเสียมตัวในแปลมเนียกับจับรังอีเดฮัตและนั่นการนุ่มประตุมกราบรังจีเดเอเลยงะหาดับประกริงปลามจิงกับจับรังตีกับเจ้ากรงนางและดันจุ่มการห้องบ๊อบรองไอเบตปันปลุกไซปอนำไปตุ้งตอบเลยตัวไอตากระเพยปลุกปะไอบอลไปตุ้งนำปลุกหิมาไอตาร์ติวและดันปลุกไซปอลด้วยตุ้งปลุกลอยตาร์นาบอกรอกไอเดย์มาทนเลยงะหาดับรัวมอบประวัติและรู้ประตูตื่นลำปลอมเด็กหนึ่งจากหวังงาเด็กกระตังปลอกปลามจริงกับจับรังและดันดีประคับรวยเฟสกับเด็กบนซางเบตอนันมังมือกันนำประอีเดฮัตละพิมดิ่งกับเสียมลังปอกปรองหาดับรัวปลากระเพยกับจับรังติดตักลักเกลทนตัวปอตัวปลุกนำตัวปอดหลบลุกกันยำดูกระจารมดีกระจารปลอกกระเพยรวยหาดับตากับจับรังโยกัวพองเกลียนอติพิมลิความเปล่ากระตุมาเพราะมังกันนำประไอเงาคนุกนากระเสียมดอมเล็กเปลมเนื้อรังกระจับอีเดฮัตฮาลันเตเวียดนามมปมนี้กระไกลมาเพราะมกวบเบ็ดมังจารตักลักลำแกลรวยงะหาดับรัวเฮปุลมาตรงกับเก้าห้องกันังประอิดเดฮัตละมอกแหล่ดูประกักพิวหัดรับระละมอกเลยงะปอกปรองและดันเดเห็นประตูตื่นลำเริมลันเตนับ
0: ลำรถประปามลันเอมาเอปูลมาประลำกันังพลประละมาและดันวาเรงกะกนุกกนามึงหัววังหึงกะแองควากันังประในแบะนาวไอเล่ามาประห้องกันังประเสิมแนมนึงห้องลาจานตัดเองเอารวยตัวมลันตัวปันแตกลักอมอนแตซิเม็กซิโกตักลักมรอมกุบจิงมึงทนใส่ปอตุปันโตตุปันปลุกเราตุระแนซิเม็กซิโกตักลักจิงซาลำตึมกนังประสิมนังกะลาจาตาจังเงากะเลนไอที่ที่เวียดนามกนังประอาคุมมะประหังไอเป้นำปลุกไอมาไอปอกดไซงะเละกะเลยตุยตัวพุนอคานังทังกะไอเป้ปะปลุกสปันไอปอโจมนึกบุญสร้างสะตุกเตจตุกกริงปลาโยซีกะเลยโจจอนกำคึกไกลลุจไรกำรังเลเล่นอันงะรอกำมังเลเออูเดเรมึงตึมลาจากริ่งเจาะเอาเองเอาหนังพูนจิงกาเฟเล่นอันติวซิเม็กซิโกตักลักลักลอยงะบรัมกรัมจิงสิพระกะลาจาตัดยังเงาบลูรัมติดนกมะบระกะแองควากะนังพูนประหล่อมาเล่นอันวาเรงกะกนุกกนาบัววังหึงปุ่มนี้ก็ถึงปุ่มตุ่นเมืองซิเม็กซิโกตักลักมองปราวิทลำรอยมันไอเก้าปุ่มนี้ไกลไปนาไอเล่าลำกลายกรามดีอันดับประปีหกุมปลากระเพกจับรังมุกพังตุยตัวพลไอคาเล่นอันมรอเอวายะลำรอยมันติดนับกระแองควากำลังพลประหล่อมาเล่นอันวาเรงกากนุกนาหัววังหึงเอลไลซิเม็กซิโกตักลักหล่อปักปรังไกลปีกุมมะพระหังนิบวนแซงมดิกตังเปยอมนัดมะพระมรอกนาวกนักมลิมรมโรและนำดิกยามประตุมกราตุยละวิทยาลำประหล่อมากนังพุนประหล่อมาและนันวาริงกากนุกนามรากระเชมกลางแงมกราดับพระรูกนังประตุมกราดิกยากริงปลามจริงอิดกระจับยับนังจวนแปดสิกลาจาตัดเงาลำอนุกมร
2: เมื่อเราในกระนองประมักตรังโตกุเวียดนามวาลตีหัวควมจริงและกระไรกระบินลอยงะกระไรปีมูกระเจ็ดเอลันวาลบุญช่างจึงไกรแรงคือทุนตัวไอปอดปลุกนำตัวไอปอดหลับโลซา
1: ตีนกกระบินพงเปลาละหมอกไกลตรงชายกระหัดรับประกายยำลิมเราไกลเม่นในมาประของไกลจงงะ

0: ตูเปเลียและนันจองกลัมมะหาดับระกระตือนเอวมเธอแกล่จูมกัวพรมดิวนสร้างลำระเกรียมกลางแกล่ดับปีนางเกรียมกลางแกล่ตัวจักลำบวนสร้างหาดับระมอกแกล่กระจังอาเตกรับทนกระเปย์ปุริยาลำบวนสร้างมังกรจิงแบตีสักแกล่ปีโมจองเกรดลังในจริงกระดักประปิเมตยมพันเปรวาตุยหัวงะยับดมแกลกระจับบวนปรอมโรซาติทุนตัวปอดหลอบรสซากระตือมกรัมดิบวนปรอมตะโยกัวพองเกลยันอติปิมลิหองแกลเลยงะมึงยับกันดังถารปรวะแกลตัวอื้อมองดิบวนซางเฮมาปลุตะปันวัดบวนซางละบวนปรองดมแกลบิมโมหมอดาวกนางมราดูมกรัมดิแกลติบถารกระมกรัมดิวาตุยหัวมลิมรอสุรเกม
1: หงจะได้ลักยอมอักดับเป็นนางกระจับกันวังดีนาวกะคืออนุกมเรามลันมะพระกยวากะพงได้ลักจานจากลักทนตัวไอปอตบลูนำมรามโกมจริงมึงรอยชาตุรอยตบลูมลันนำทนตัวไอปอตบลูนำมลันดีตางพระมะนั้นกระยำดีกลายปีมดิงมึงตึมกันังถามพระตึมสะวาลหังพระไกรแรงต้มจวัดและนันรำกลางพงได้มันไปทางอันดีกต่างตึมปรารูไกลแหลงกลุ่มทมรำแกงได้ลำไกลยาอินเทอร์เน็ตเล่นอันเกรมแกงไกลดับนางกะได้ลำคือลินุกเลมรมโรกนังประสังจะแอจานตักลักเอลไลตึมกนังตามพระปุริยาเล่นอันตึมสะวานดีกต่างตมปรางแปมดีกไกลเท่าสังกะไกลตื่นตื่นได้ลักรำแกงมรกไกลงะฉัดบายไกลจุกไกลกายแกกะได้มกรามดีวาลกลายหันทิพย์ดับเองนางสุรเกียมและนันตัวจักกะเดลักไอเงากระนันตึมสะวาลดีกตั้งรุมกบประกักนังทังกะพระไกรกลางเดลักปุ่นเน็กพงเดะกลายหันทิพย์เดลันก้มจริงกลายหลับพูลจักอักไกรกลางกลายสวยปราและนันดีกลายตื้อยลอยงะมึงพงเดะตึมประงะหล่อมกบหังนันมาประกลมลากะแกมคือกลายปีมจำองโมลำกุศัยเล่นนั้นรอยกุศัยเวียดนามรอยตัวปลุกสปันนันนำดิมลากลายปีรำเกรมแกงแดลักตึมกือประดอนประโดยลำจานจากลักกุมจริงและลูประงะกระยำแกงคือกลายงัดแอกระพงแดลัก
0: กลุ่มจารมอยเป็ดลอยตุยมาปลดลอยเบาด้วยเวียนหาได้ลักกับเบนเตสปันในตุสาเลียนโดยเบดได้นอหาได้ถอยลุยแอและนันเท่ากําได้เครียมกลางแกลดไปนักลําแออันตกแปสนักลําตุมโทนิก้ากนังประดอนและนันกนังประด้วยจารตักลักเดกตามตมพลางเดกแลทอสังกะได้แรมระและนันเบมหาได้เบตนันลุยงะแกลปิโมรํากลางแกลตุยไก่แกกะได้ลักลูตุมตัวแรมกำได้ตมพลังละมอมก่อมจริงติเกินนักกูดูหัดได้ทอปีกันนั่นก็แกล้หวยยืดได้เซอร์แกล้เมาและดันต้องดูเช็คตาลีเล่ากำดึงงัดแอร์ไปต่อนั่นพอได้ละมอมไปโมงะไปหำดิหนึ่งทอเตรียมกลางกับจอกและดับไปนังกระโปบรอรำกลางแกล้งัดแอร์กับพงหัดได้ลักมอมไปกล้าจริงปลอดพ้นบอได้คลำเกินไตพังรุมกวบเตรียมกลางและดับไปนังกระหัดได้
1: หังกลมกบปิดโยกบปลาฟ้าตึมกระเด็บครูดื่มจ่อยนาหังดิกยาประสันติงมอกระไลกระจับเรื่องจานจักลักบรืออรมที่กระไลจักกลกระจับครูจ่อยนากระจับครูบุยนุกกระไลเพนจ่อยนาแปะรูมกบดิกยาประสันติง
2: ติกริงนายุจารตึมกระจับครูบุยนุกลมลาบุนิกสั่งนาเดิมบุญมาทดเล่นอันสั่งยางหลักยาวหมอรู้ต่อยงวยนาสันลังแปะเท่ากับคะแนนครูกจมังเล่นอันกลายผู้โกมจริงกริ่งในหันตะพระวิทย์กันออกงะพุนตีตักลักอมอยกนังจริงกลายอยู่ชนต่อยงวยดุจโอละจริงคือกระต่อยงวยเท่าสั่งกระเห็นกะคือเอนุกเล่เก้ามึงนั้นปุ่มยมเห็นกะตึมกลายรวมกบมึงเอนุกไอมาว่าเมียดลำกลายกรัมดิเกรมแกงลันจาร
1: ลอยเช็กลายเปรตเทามึงกระนังประรำแกงกลายระตำจานแตกลักยับตุระในกลุ่มจารมัวใส่ตุ้ยมาปลุกสปันโจมในตึบกลายระบกย่อยลำนันลุยที่ดีกริ่งบุญมาทดหึงนำปลุกนำโจมในตึบกรงนางเล่าปลุกโจกรงบุกตัวปลุกสปันโจกรงไปฮับลุสะโจมหนึ่งเติบ
0: เปสปันปลอกกระไดตู้โจมด้วยเติบเลยรอปอกเยยมอลำพอได้กวบลุยมาทนข้างมอลุยทีกับพอได้เมืองนำตัวกับหลุดทนมนุษย์ปรองอัดเติบเมื่อแกลรอในเตอการละไอจำกลางไอหล่อนั้นพอได้กวบตัวทนและดำด้วยมตุนควาแบสนักเติบแกลรอในมนุษย์เติบแกลรอปอกเยยข้างตัวเติบละหมอกแกลรอลำโปรยเตียนงาบอกรถเกาะโลบอกโลและดันตุ่มแกลหุยหืนกันแกลรอปอกเยยจริงซามตาแกลรอปีมตึบดื่มกลางห้องแกลตลอดวัคซีนเตอร์มาโบกไกลไหนติมนึกบนซามเป็นนาวกระสายดำตามเปียกมามกัดลังและดันดำกุญยอดระตุตื่น
1: ตัวเชกนองเปราะหล่อมาและนันวาเรงกาจานจากลักเปรย์เท่าตุ๊กโกมลันเอมาทุนตัวอิปอตโปรนำกลมจานจากลักมอกระจุอิปอตัวตุ๊กสปันปลุเฮตตาเอนาวแอร์รงกันหัดดังดิหินปะตุเฮตตามกะหังมลันเอเล่าเอโนกันหัดดังโมปวิทเกียมสปันอิปอตันดิเห็นกระจุอันตุสตันกะหังวึกในทุนอธิมังแกลมแดหลากระตังแงกะพระรมนังลำแอตุ่มลูกเหล่ๆลันกะนังพระรมนันตามตันกำนิบวนสร้างเปลอยแงจักดำในรมนังลำแอปุ่นึกลำคืนแดคงพร้องมึงลันไอมาทุกลันสปันไอเงากันอันพระพิมตุ่มนังเบิงปุ่นวิตามินเซเมนบิลิกหนึ่งเบิงโมเล็กกระเลมตามตันลอยงะหนาแนวกระยำดิกระไลสวยปราลกำหนึ่งโรงลำแอ
3: นุปนสั่งและนับิ่งกับนกมะพระไรเติงพงเดมรามุดลำยันตวยแพงเยอะยันในเยอะหุยยดไอตีเอลุยโมกระเลมงัดแอลำพงเดทิชะจูนตังเอ็นเตยและโมลูกไลยิมงัดแอลำพงเดติโกทุนกนังประสังเจแอสะและนันตึมสังระลักมดิกตังลงะลูหัดดำนักกยำเกรมกังเกรมงัดแอกะพงเด
0: เมื่อเกาะทุนตัวระในลำสะจูระตังมอและตัวเกรมงัดแองะกัดเหล่าจูหัดดเยดุมพงหัดดในอมอทอยลุแอโอกับบักไกลเกรดลังบอมด้วยปรองเบยิวกะนกหัดติบและมอลุยนาแองาลุยแกลดับเป็นนางกับพงหัดแดห้องแกลไหลนั่นกนงปราสานจีแอสะหลักมเดกตังลุยงะลูหัดดำเน็กกันยำรำกลางแกลงัดแอกับพงหัดแดบอนในเกลากะยันแต่พางปรองตุบังปรำตมปลังตามตันตุกำตมเน็กดมกลางกับพงหัดแด
4: ก่อนจริงรู้แล้วตาดำอาดลำไกลต่ออาแต่เป็นเตียนก็มันลื้อบุญสร้างบิมาแล้วนะลำมาได้สังระต่อแกลก็ของจังด้วยนึกอันแล้วแม่เอาลูมตาแกลลำต่อเตียนเตียนบันดมใส่ท่าต่อพระอาดก็ได้แล้วอันแหละเราเตียนทงตีบุญสร้างกว่าต่อบุญเตียนเตียนนั้นและอันแหละก่อนจริงทางคงสังระlà tổ chức tuyên truyền và làm mồng và sinh hoạt cờ đầu tuần này thông qua tập phòng đoàn thanh niên là lọ tuyên truyền của họ đại lưu hiền
0: tì sang ra gờ sa nguyễn khuyến xã chùa đà tăng mời bếp tập ban plus tập ban quay cửa du của trời tú hẹn họ để làm rậm tuyệt duyệt bẹ lăng bếp phò đại ca thòi lùi ẻ ố bị nhiều ca văn phò đại tiệp lẽ mò lùi nọ e nọ e sẽ đến ba lục lại hội hiệp sẽ nắc hồng phò đại ก็ยอมมามอยนาแอร์เปียมโตแกลแรมเมลุเอโอสนันสหรัมเป็นเดกตังปรำตมปลังจังพอได้มอมโตกับเน็กทอปีกันนั่นลูกหมอกและหุยยืดเด็กเซมกราตอมกาแซมเลโปเตอร์และลำแอร์อันแซมเมอร์ในเกลุเอแอร์ตีดลงห้างกันยำได้เห็นแกลทอกับพอได้เตอร์ตำและลำแอร
5: ์กันจิ้งไม่จิ้งไฟใบเป็นตามมอกที่ยันดอกเทียวโซ
1: สักระมอยเปตุบันปลุกกระจุกเด็ดตุ๊ดเรมรำในโยยแบะจังปิดพงเดกาทอเอลอยแอโอมิมาแนวมะเพราะกระพื้ยอมอมมงอตัดพงเดนาวเรมเอลอยแอติเยวกะวาลบุญช่างและมอลูเอนาวแอโนแอสังระมดีกระตั้งพร้อมโตมพลังแบนตาอมอมเอนาวแอเปรมโตเอลอยแอโอ
0: บีตีสหรัฐเกิลซาจูวันอันดูมาดูเรียมลุยแอดและบาปรักหลักจริงหัดรำเน็กยอกัวเปียดูพอได้เกรียมกังจากอาแซมไลโปเตยลุยแอลำตามให้เดลเรมบงเรียมพลเตียตุนกเรียมลุยแอเมืองสหรัฐเราก็ว่างให้นายเจียเจียปลุดเล่าเมืองพอได้รำพระ tê này phô đếch mò nàm tùm nách vì mừng hóng e rèm tùm nách kê lưỡi ẹp hôn lẹ đầm đếch mì xìm kra kèm càng lại đập bì nàng cỡ xem lại phô tờ tăm mọc lại trúc
6: anh chẳng là xe mì